านุเนยเตียนดิโอตัมตันนัตตันนัมศรีกรุรามดาสสาเหบจิโยอาปจิเดปามานัมปวิตรยสถานัม